0: วัสดีสวัสดีสวัสดีคุณมอร์นิ่งคุณมอร์นิ่งคุณมอร์นิ่งผมในพี่น้องอยู่ทางบ้านอยู่ทางงานกำลังขับรถขับลางไปเด้อเขาหน่อยเด้อไปทุกอย่างเพื่อนอยู่ซานฟังได้สบายสบายโซทั้ง Facebook ก็ได้เนาะทั้งอันเพื่อว่าทั้งอยู่เพื่อนอยู่ซานวิทยุแม่น AM 1430 AM 1430ได้สบายสบายเขาหน่อยเพิ่นก็ได้ออกทั้งอ้ำว่าสิออกทั้งอันมีแวนคูเวอร์แน่มีแคลกูรีแน่ไอ้เจ้า2 3บอนพุ่นด้วยขน่อยออกออกอากาศแต่เป็นเทปแต่นั่นเป็นเทปอันนี้มีแต่อากาศสดฟังได้ทุกวันก็ว่าโอ้มาพบกันออใหม่ก็ได้ Today is in September 13 13เพิ่นว่าปี2026 So yeah it's getting cooler now the weather ขน่อยอากาศอันยังก็เย็นเข่าแหละ Yes แต่ว่าให้มีแต่ว่าให้ทุกฐานด้วยขน่อยเด้ออันอุ่นนุ่งเครื่องอุ่นๆนุ่งเครื่องอุ่นๆนุ่งเครื่องอุ่นๆบ่ได้เพราะว่าอากาศเปลี่ยนโซทิศนี้เขาหน่อยเอ้ยยังอยู่แต่ทิศหน้ามันทิศเดอทิศสุดท้ายก็แม่นสุดท้ายทิศสุดท้ายเขาหน่อยสิได้ไปแล้วขี่ย่นใกล้แต่แท้ใกล้แต่แท้เนาะเหลือเสือแต่แวงคูเตนี่ไปหาแวงคูเวอร์6โมงแต่นี่ไปหาเมืองไทยตั้งแต่แวงคูไปมาเมืองไทย15:16โมงโอ้ยบ้านเอาเวลาดูToo long.
1: Yes.
0: Wow. It's okay, no? No choice. We gotta go, right? It's really important, woman, and that, no? So, yes. Well, Just a little bit, จังสิอ่านพ่อแม่พี่น้องค่ะเด้อขอบใจหลายๆขอบใจเห็นเบคือกันจังหน่อยเบอ่านจังหน่อยจังอันนั้นเนาะโอเคว่าเรื่องที่ว่าเมื่อวานนี้พวกเขาหน่อยกับไปเจ๊บ่ได้ไปแต่ว่าเจ๊สิไป next week right for the monthly birthday so yesterday ทางพวกเขาหน่อยก็ไปหวมกันเพื่อว่าทางน้องน้อยเพิ่นได้จัดที่ว่าจะมีการ I think 33rd anniversary ของ Chinese Association October 10แต่ว่าเขาหน่อยบ่ได้อยู่ก็เลยไปหวมกันมีอาหารหวานคาวว้าวหลายขนาดจนกินกับบ่หมดมันก็ไปซ้อมฟ้อนกันแต่ข้างนอกก็ฟ้อนอยู่กับบ่อนั่นพอคนบ่ได้ไปฟ้อนน้ําเพิ่นเนาะบ่ได้อยู่ก็ดีใจน้ําที่ว่าพี่น้องพี่หนุ่มเฮาคนลาวปุ้มลุมกันว้าว yes it's a nice to see though กิน a lot eat a lot มีพันปลามีหยอดิบมีหยอจื้นหลายขนาดหลายกินจนสิกินจนบ่กินจนเมื่อยไม่ goodness คือว่าฝนสิตกขน่อยก็เตรียมอันเสือเตรียมแม่นหยังคันห่มอัมเบรลาไปฝนก็บ่ตกก็ดีเนื้อหนึ่งเมื่อหลายขอบใจขณะหนุ่มขณะสตรีลาวเฮาหรือว่าไอ้เหลืองเฮาก็หนึ่งเนาะเพิ่นเป็นผู้ใหญ่ก็ไปนําแล้วก็สาวหญิงแน่ Yeah so a lot of we have a good time Yeah so okay เด้อขน่อยเด้อจังได๋ก็ดีอยู่ดีไม่แห้งหักษาสุขภาพสำคัญที่สุดและสุขภาพนะ yes สวัสดี from Montreal thank you the weather thank you สบายดีพัน thank you สบายดีลูกบินเดียวขอบใจได้ลูกดอกขอบใจหลายๆเพลงลูกเพลงที่3เด้อจักสิหน่อยจักหน่อยนี่สิเปิดเพลงอันนั้นเพลงแผ่นนี้บุญเพลงก็ได้เนาะเพิ่นฮ้องก็เลยเปิดทำอีกก็เลยว่าอันนั้นโอ้ and Jamie company yesterday yes that's good okay good so yes so going to go next week that's nice Jay yes so yep oh you don't know which one I don't know either though bro so you know why bro next week it's my last week so I don't know if I can play though ตั้งแต่ที่น้องหนุ่มเพิ่นมาน้องๆแท้จริงน้องเฮาก็สิมามื้อนี้ก็เลยก็ว่าคุณค่าหลาย so today ขน้อยเอ้ย after radio พวกขน้อยก็สิไปอันไป country queen เพราะว่าเอ้ยบุญยงเฮา retirement so we gonna celebrate her retirement so at the country queen gonna eat a lot too a lot of country I like country ขน้อย I like ข้าวเปียกกับอันขนมตังโก้เนาะเป็นตังโก้แต่ว่า you know why อยู่อันนี้ว่าอันนี้อยู่ประเทศไทยประเทศลาวเฮาคือกันเนาะว้าว so good อันนี้น้อยเพิ่นเฮ็ดน้อยจำนั่น

จ้ำมันนึงกินโอ้ยมาบันท้องป่งแล้วเสียจังใดโอ้มายก็เนี่ยใส่นอนว่าอมกระดูกระเบาอยู่จะว่าสิไปกินอันนั้นอยู่ได้นี่นะสิไปกินน้ำมักผ่าจังใดกันอยู่เนาะ all the time there บ้านเฮามันหลายหลายแต่ว่าอารมณ์ทิ้งน้ำอ้อยมีเนาะถามหลานพอน้องชายเพิ่นมีสวนอ้อยเนาะทั้งอันต้องเห็นเฮาเพิ่นปลูกอ้อยได้ปลูกอ้อยเลยกาเพิ่นปลูกอ้อยเทื่อบ่กินแต่ว่าอ้อยหั่นแต่อ้อยนี่หอมหอมคือน้ำหอมเลยขน่อยหอมหอมคือน้ำหอมนี่นะกินกินเลยกาอันนั้น I don't know sometimes we have to be careful with น้ำตาลน้ำตาลนี่แหละอุ๊ยใจน้ำน้ำตาลเพิ่นก็ว่าน้ำตาลน้ำตาลนูชอยไปใส่ก็กินน้ำตาลเมื่อวานนี่คือกันว้าวกินหลายมีแต่อันนั้นขน่อยมีหยังหมากยังก็ลืมแหละเนาะหมากอันนั้นนะเวลาจังว่าวจักหมากยังขน่อยลืมแหละภาษาลาวร้องเก้นนะเอ้ยภาษาลาวหมากยังลำลำไงหมากลำไงหมากลำไงเสียลายกับลายเทลายบาเจ้ยผู้ใดก็สื่อเป็นเคสไป oh my goodness about I think maybe more than 3 cases ตัวหมากร้องเก้นนะหมากลำไงนะพี่เหลือกินหลายกี่ลายโอเคว่าหลายว่าหลายเด้อขน่อยกล่าวละกันแล้วมาพังเพลงกันม้วนม้วน For so you know why sometimes I know that I can't eat ขน่อยกินอันนั้นบ่ได้กินอันแผงนัวข้อแหงข้อแหบข้อแหบเพิ่นกินแผงนัวข้อแหบแหละข้อแหบว่านางแพงนางหล่านางฮู้สบายดีหล่าสบายดีจะอยู่ดูวิแห้งอยู่บ่น้องนางโตอยู่เวียงอยู่สวรรค์เอ้อสิไปหาเจ้าเด้อบัดเมื่อเลยสิไปยามเจ้าเด้อนางเด้อYes. อยู่สะบันเขตหนองสาวขน่อย yeah. อยู่ดีไม่แห้งแล้วล่ะเด้อพบกันบ่โดนบ่โดนทิดหน้าทิดฮือทิดฮืออะทิ้งทิดฮือรออีดาทิดฮือทิดหน้าทิดหน้าทิดหน้าทิดหน้าเหม็นมือโนยะยะยะบ่แม่นทิดนี่ได้ทิดหน้าได้โซขน่อยอย่าลืมเนาะทางอันนี้เฮาทางอันทางวัดลาวิรุวันเฮาเพิ่นเตรียมเลยเด้อขน่อยก็เตรียมไปทุกฐานอันอ่านให้ฮู้ซื่อๆขน่อยอ่านทุกๆทีอยู่ก็เตรียมไปเด้อขน่อยเพิ่นสิมีหุ่นหอบขับประดับดินเพิ่นเตรียมแล้วเพิ่นเตรียมแล้วแต่ว่าทุกท่านกําลังไปฟังวิทยุไปเด้อขน่อยเด้อแต่จริงๆก็อาจจะแม่นเลขเรื่อยๆเบ็ดนาวเนาะตะกี้ขน่อยเปิด 9:00 นได้นี่มา 10:00 เพราะว่าอยากยามสโนว์มันยากเนาะมาหิมะเฮามันยากหลายก็เลยว่าเอาซาเวลาจักหน่อยซาเวลาจักหน่อยโซขน่อยอย่าลืมเด้อไปห่วมแท้ๆทางวัดเฮาเพิ่นเริ่มละเพิ่นเริ่มละหยังนี่เพิ่นเริ่มแล้ว10:00 ปลายเลยนะขน่อยขอบใจขน่อยอ่านชุดที่ชุดสิอยู่เด้อแต่ว่าขน่อยไปบ่ได้ขน่อยไปบ่ได้อยู่นะไว้เพราะคือว่าหั่นแหละมันอันนั้นน่ะขน่อยมันต่างโมงเพื่อไปฮอดพุ่นกันพุ่นแล้วก็เลยนับอบุญเฮา so and again the next week on the September 20th September 23rd ขน่อยเด้อทางว่าลาวชนโตของพวกเฮาขอเชิญชวนเป็นเจ้าภาพเจ้าศรัทธาทำบุญผ่าป่าสมัคคีเด้อนี่ทางวัดลาวชวนโจขน่อยก็บอกประธานแล้วบ่ฮอดวุฒิธรรมพงษ์ขาทั้งหลายภายในมีประสงค์เป็นเข้ากับภายนอกมีคณะกรรมการรวมทั้งโอเคคณะอุปถัมภ์วัดลาวผู้ทรงคุณวุฒิเด้อขน่อยเด้อหรือก็ที่ปรึกษาและคณะผู้นำพาเจ้าภาพเจ้าศรัทธาเจริญพรเสื่อเซินทานพุทธบริษัทผู้ใจบุญโอเคเลยเหลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทุกฐานสาธุขน่อยห่วมเป็นเจ้าภาพเจ้าศรัทธาก้องผ่าป่าสมัคคีเพื่อทอดถวายที่วัดลาวชอนโชพร้อม ทอดโฮมมุนศรัทธาจัตจุปัจจัยเพื่อใส่ในการบูรณะปฏิสังขรณ์สอมแป้งล้างคาวัดและห้องน้ำที่กำลังเพและกระสุดโซมตามการเวลาเนาะขน่อยเนาะที่ว่ามือเพิ่นเมนแท้ๆนครมือเนาะโกกำหนดการจัดงานมีดังนี้เด้อต่อลงไปนี่ขน่อยวันเสาร์วันสาธารณเดชเซปเทมเบอร์วันที่19เป็นมือตั้งกองบุญห่างหากะเตรียมจุจตุปัจจัยโพสะนาการและเครื่องใส้ยานทานต่างๆ so เวลา so let's see วันอาทิตย์วันที่3 September 2026 so ตักบาตรถวายพระทหารด้วยขน่อยเด้อและทอดกอง

ป่าสามัคคีฟังธรรมเทศนาพระประธานอาหารสามัคคีกันจุดที่สกูลจิมซิงเกอร์30 Gosford Boulevard เดอะคอนเดอร์สันทุกท่านไปเด้อซึ่งจะได้จึงได้อุโปข่าวอันนี้อันเป็นกุศลนี้ให้ฐานผู้ใจบุญที่อยู่ทางใกล้และไกลได้ทราบถั่วถึงกันเดอะคอนเดอร์สันทุกท่านไปหวนเดอะคอนเดอร์เจริญพรมาด้วยความเมตตาธรรมสาธุขนอดบ่ฮอดเด้อโอเคเจ้าอธิการวัดลาวชวนเจ้าพระอาจารย์สมพรจันทวงศ์โสทานพงศักดากองวงไสยไม้ประธานของวัดลาวผู้โอเคประธานผู้อุปถัมภ์วัดเนาะรายการทานบุญลอดธรรมวงศ์ผู้นำพาคณะเจ้าภาพสาธุขนอดเอ้ยอยู่ดีมีแห้งเด้ออยู่ดีมีแห้งทุกคนมีเงียบจิตน้ำใจมีบุญมีขนอยมีน้ำจิตน้ำใจเหตุบุญเหตุทานโซยูโนวายขนอยบอกว่าหลายยูโนฮาวิซีวิซซอร์ดัตออนเฟซบุ๊กโอ้มายก็อดนะทุกมาขนอยบอกว่าหลอกเดืองนี่ขนอยสิบาปขนอยสิบาปแต่ทุกท่านก็เห็นดีจะบอกว่าอันพอวิทยุห้างบอกว่าของบอดีได้ขนอยแบบแต่แนวดีๆโซขนอยนี่อย่าลืมน้องทางน้องเฮาน้องเฮาน้องทุนี้เพิ่นออกกันในสบายดี Community Music Festival Toronto Canada 2026อันนี้ขน้อยเอ้ยเรื่องตัวนี้เนาะอันแม่นผู้ใดมีอันว่าได้สัก talent มี talent ที่ว่าทั้งอีโดทุกอย่างลิน equipment เนาะกีตาร์ play flute บอกเพิ่นสร้างขน้อยอีหยังเนาะเพิ่นมีเพิ่นมีน้องสาวให้เบิ่งตามเดี๋ยวขน้อยโพสต์อยู่โชว์เพิ่นจะเหตุในวันที่ต้องขน่อยมาก่อนน้องจ้าเพิ่นถาติดต่อด้วยขน่อยไปเดี๋ยวนี้ทุนี้ได้26คนแล้วแบบม่วนๆกันแบบม่วนๆกันขน่อยเอ้ยแปลว่าค่าทิเกตเขาจะเอาหาดอลลาร์กินข้าวน้ำเหตุแบบแปลกๆต่างๆซื่อๆเสาร์โนเวมเบอร์วันที่14ขน่อยเอ้ยไม่กูเนี่ยขน่อยมาวันที่9 jet lag what I'm gonna do I can't do this but it's okayI can handle it. แต่1โมง5 5โมงก็สิมีดอลเลดดนตรีมีหยังเนาะกินข้าวแล้วก็แฮปปี้กันคนลาวอยู่สุรีไลตาดสวัสดีเด้อขน่อยเด้ออยู่ที่สมาคมลาวเฮาเด้อ956 Wilson Toronto Wilson Avenue Toronto เด้อทุกท่านฮู้ดีไปพบไปพ้อกันแต่ๆเด้อขน่อยเด้ออันนี้แม่นคือว่าน้องเพิ่นฮู้ดีทั่วหลาย mostly แต่ mainly แม่นลินคิตาลินอีหยังกะยับปี่เป่าแคนซอกไห้คนลาวผู้ได้เห็นยังได้ก็เห็นนะเฮาอยากฮู้เฮาอยากเห็นว่ามันเพราะว่า first time ทําอีทบ่เคยเห็นมาอีกเด้อขนาดเป็นทําอีทอันนี้นะ it's a first time we have been this never been doing this for what I don't know this is first time ก็บ่เคยเห็นเนาะก็เลยว่าเฮาอันเดี๋ยวนี้เฮาอันนั้นแล้วขน้อยเฮา settle down so everything okay แล้วเฮาก็อยากให้เฮ็ดแบบแปลกแบบนาฏศิลป์ผู้มีได้มีผู้ใดที่มีพรสวรรค์ทาเลนต์อยู่เนาะผู้ใดมีพรสวรรค์ด้านทุกอย่างขน้อยบ่มีดอกสิไปถ่ายรูปวิดีโอออนไลฟ์ให้พ่อแม่พี่น้องได้เห็นเท่านั้นแหละเนาะเพราะว่าบ่เป็นทางนี้บ่เป็นก็บ่เป็นแล้วก็มีแต่เต้นก็เฮียนก่อนจังเต้นอันนี้ก็ได้ฟ้อนก็เฮียนซะก่อนจังฟ้อนลังเถื่อหมัวไปทางหนึ่งตัวเองไปทางหนึ่งแต่โอเคได้โอเคขน้อยของธรรมดาของธรรมดาสบายดีนังเพลงน้องแหม่มสบายดีนังหล่าสบายดีอยู่ดีมีแห้งเด้อน้องเด้อแฮปปี้ซันเดย์พ่อว่าสบายดีเอ้ยสบายดีล่ะสบายอยู่ดีมีแห้งเด้อน้องเด้อโซยัสดาชาวขน่อยเอ้ยคนเฮา you know you have to yeah you have to have something maybe ขน่อยก็มีแนวหนึ่งแต่ว่าหมู่บ่มีแนวหนึ่งเนาะ so everybody have talents but not the same คือเพิ่นว่าเนาะso ทุกคนนะขน่อยดีเมิดบ่ให้ว่าให้กัน so ติบางคนติ no it's not like that เพราะว่านิสัยภายในนิสัยมัน that's how it goes so มีแต่เชื่อกัน life too short ขน่อย life too short we enjoy now น้องเจ๊เนาะเจ๊ไปเต้นไปฟ้อนพุ่นนะสบายใจหรอเด้อเจ๊บ่ต้องอันนั้นอยู่เนาะ of course มีนกๆนุ่มๆกุ๊กๆกิ๊กๆสุขเคขน่อยได้ยินอยู่เพิ่นว่าก็บ่อยู่สุขเคขน่อยเอ้ยน้ำกลางคืนเนาะขน่อยฟังเด้อเพิ่นเทศนะลืมมืดเพิ่นว่าเพิ่นลืมมืดบ่ได้ยินอีหยังเด้อเพิ่นว่าบ่ได้ยินอีหยังมีแต่ให้ได้อันมีแต่ให้ที่มืดในระยะสิ

onna na, si no onna na, si mut, si mut ani ko to do ba. ก็ฟังมาเมนได้บ่ให้เอามาบ่ให้ขืดบ่ให้หลายบ่ให้ขืดบ่นั่งโอเคเนาะบ่ให้ขืดบ่ให้เครื่องม่วนม่วนบ่แม่นม่วนดอกให้ลืมใจเฮาสิใจเฮาขืดแต่แนวดีคันขืดเต็มบ่เดี๋ยวนี้เฮาก็อุ๊กมันออกมาอุ๊กมันก็มาแหละเนาะ not sometime it is like about เนาะมันก็มาอยู่หลังอันเฮาทุกคนมันก็บ่มี perfect เด้อขอหน่อยเด้อNo, we not perfect, but it's okay. At least we let it go. ไปผ่านไปผ่านไปผ่านไปเพราะว่าฮัมมาอายุสำนีมันต้องหลายแนวได้บอกว่าตั้งเหตุละเหตุการณ์แล้วน้ำหลดน้ำลางแล้วน้ำสโนว์ชื่อว่าอยู่นี่เนาะมาเดี๋ยวนี้สบายสบายสบายเฮ้เบ้สบายแล้วบอสุ่มเฮานี่ฮะสบายสบายโอเคขอหน่อยThat's all. That's no. แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนาะขน่อยทางสมาคมจีนค่ะเพิ่นขน่อยว่าแล้วว่าอีกเนาะเพิ่นจะมีเฮ็ดอัน 33rd anniversary 33ปีบ่ขน่อยตามเห็น33 32ตามขน่อยเข้าใจเนาะ anniversary October วันที่10เด้อขน่อยทุกๆท่านแต่ว่าทางสวรรค์สัมพันธ์เฮาเพิ่นได้เต็มโต๊ะนึงแล้วไอ้เรื่องบอกเต็มแล้วเต็มแล้วเพิ่นได้แล้วซิปทิเกตเลยไอ้ป้อว่าไอ้ป้อว่าโอเคไอ้เรื่องนี่ต้องเอาโต๊ะนึงเย้ he did he did it yeah he's done that he good really good I have good life good life so yes let's see oh my god คนสิมาฟังเพื่อนน้องอันน้องเพลงนี้หรือว่าบุญเพลงกันแม่เนาะเพิ่นเป็นผู้ห้องเพลงเพลงพิสังเนาะอันนี้ขน่อยก็อันนั้นบ่เป็นหยังดอกขน่อยก็สิเปิดแล้วเนาะ let's see มาเด้อเพลงนะขน่อยเอ้ยโอ้ใส่แต่สื่อเพิ่นซื้อสิเปิดอันนี้เพิ่น AI เพิ่นเป็นหนังห่อเนี่ยมัน AI เพิ่นว่าโอ้ยเอื้อยเอาม่วนได้เพิ่นหลายเพลงอยู่ก็เลยว่าเอาเปิดให้เพิ่นซะน้องหนุ่มเฮาเมื่อวานนี่ก็ไปเต้นนํากันถึงๆอยู่โอเค let's see oh my goodness I have to write this down for now so ทุกอย่างเฮาต้องรายงานให้เพิ่นได้พวกนี้เพิ่นต้องเบิ่งเนาะว่านั่นเพลงบินเดียวเพลงลูกอันนั้นเด้อลูกเด้อของอันของแลนดี้นะลูก so what time is it now รายงานให้ผลเพลงนี้โอเคขน่อยเพลงม่วนม่วนเปิดม่วนนำกันเด้อม่วนนำกันเบิ่งลูก

จบไปจบพักขนวดนี่เด้ออันแม่นอันไทยทรานโชเฮาน้องสาวเฮาเป็นผู้ห้องนางเพลงนางเพลงเพนนีมวนมวนโอ้ยอายขนวดมวนหลายเนาะเอไอเป็นเหตุว้าวเสียงหันเสียงอันเสียงเสียงหวานหันนะเหตุเสียงหวานกับดนตรีขนวดหมากหลายขอโทษเด้อว่าเลยก็ดีขนวดกับหมากเสียงแท้คือกันแต่เล่นดีเนาะว้าว muchcompare to ยังกับบ่ได้เสียงมวนเด็กจักหน่อยฟังเด่นดีนี่ขนาดเลยขนาดเลยเพิ่นเขาน่าจะลืมเนาะอันนี้มันเนาะอันนี้ประกาศให้ทุกๆฐานฮู้คือกันตัวนี้เนาะอันคันสิเว้ากับเพิ่นเป็นสปอนเซอร์เขาน่าก็ประกาศเลยประกาศเลยแต่ว่าเขาน่าสิบ่อยู่นี่เฮาจะเปิดอันนี้หลายเฮาจะเปิดของเพิ่นหลายกว่าเพราะว่าเขาน่าอัดใส่เป็นอันเป็นอันส่งให้เพิ่นแบบว่า pre-recorded แปลว่าเวลาอันเขาน่าบ่อยู่เนาะเฮาต้องเปิดตัวนั้นต้องเปิดตัวนั้นแต่ว่าโทรไลน์แมนข่าวตัวนี้สำคัญเพราะว่าเพิ่นเป็นผัวผัวอุปถัมภ์อุ้มสู้วิทยุเฮาจังว่าเยอะก็เลยว่าอันนั้นเปิดจุดเขาสิเปิดตลอดทุกๆอาจจะเป็นทุกๆวันถิดถนองเฮาบ่มาตามเขาหน่อยเบิ่งนี่นอกนี่คือสิบ่ได้แหละเพราะมื้อนี้เพิ่นสิมาเพิ่นก็ขาดติก่อนเพิ่นสิมาเพิ่นก็บ่ได้ส่วนโนชอยโอลิวันลิกเหตุบ่ได้บ่แม่นของง่ายเขาหน่อยเมืองสิมาเป็นอันถิดเพิ่นเอิ้นเทคนิคเชียนเนาะit's not บ่แม่นของง่ายแต่ก็ยากหลายเด้อเขาน้อยอย่าลืมเนาะในประกาศถ้าผู้ใดมีสนใจในการรับใช้บริการในการที่พวกท่านมีการสูญเสียผู้ที่รักผู้ที่แพงในครอบครัวของพวกท่านเนาะต้องการช่วยเหลือต่างๆเด้อติดต่อหาพวกเขาน้อยบ่เป็นหยังเขาน้อยรับใช้รับใช้เสมอรับใช้เสมออืมเลยก็มีเขาน้อยมีเรียนมีจินดาน้อยมีกันและมีทุนี้

ดีกับเอื้อมุดก็ได้ถ้ามีหยังก็เนาะแต่ว่ากับคนน้อยก็เอื้อมุดกับวันชื่อว่าออซาโดกันวันนวดแต่ว่า two people become one จังซั่นก็ว่าเอื้อให้เฮาเพิ่นเพิ่นเว้าเพิ่นสวยเพิ่นยังสวยไปทางอันนี้แหละเนาะคันสิเว้าสวยไปทางที่ว่าอันเพิ่นเฮ็ดได้เนาะเพิ่นเพราะว่าทั้งศีลทั้งธรรมทั้งศาสนาเพิ่นเก่งขน้อยเห็นบ่ได้ปานใดตัวนั้นเนาะอย่าลืมเนาะขน้อยเนาะอันนี้เป็น Lotus Funeral and Cremation Center Inc 121 City View Drive Toronto The Kitchener Egg Funeral Home and Crematorium 3 Farwell Road Kitchener อันนี้ขน้อยก็เคยได้ไปอยู่ตัวนี้เด้อไปเถิดๆเด้อขน้อยเด้อที่ได้เขียนใหม่อันนี้ก็สิขาดอย่าลืมติดต่อไปหาคาเมลเจ้าของก็ได้เนาะคาเมลบากวาด519-3400425เรียนคุณโบรินดันสตัน905-407-8379ขน้อยเองก็ได้เด้ออย่าลืมเนาะทุกอย่างทุกคนก็ไปเห็นดีขน้อยว่ามีอย่าง satisfy หลายคือขน้อยว่าลังบอนไปหานะอันนี้ก็ได้หับจากผู้ที่ว่าเซอร์วิสมาแล้วเนาะไปบอนอื่นเขายืนอยู่หันเวลาบ่ได้เจ้าก็ต้องได้ไปเวลาท่านคุณสอนเรื่องเซอร์วิสมันโดนเนาะมันโดนที่อยู่กลายโมงกับไรเพิ่นต้องหัดไปโกโก้กันไปแล้วได้เพิ่นบอกจัดเฮาแต่ว่าตัวนี้บ่เพิ่นอนุญาตให้คือว่าขน้อยตามที่เห็นน่ะตามเฮาจ่ายนะตามเฮาจ่ายเท่าใดนะให้หมดเลยให้หมดฮ้อเลยน้อยหรือหลายก็บ่สนเฉพาะ just only for you that day serviceเพิ่นเอาหายเต็มเลยบ่แม่นคัดบ่แม่นตัดออกท่านบ่เฮ็ดจังบ่เฮ็ดได้บ่เพิ่นบ่เฮ็ดน้อยหรือหลายก็บ่เป็นหยังแต่คันว่าไปแต่ว่าราคาหั่นก็เจ้าอยากเอาน้อยเพิ่นก็ลดซะนะแบบว่าลดราคาแต่ว่า the room หั่นนะเอาหมดเลยไปเฮ็ดแล้วตามที่อันนั้นจริงแล้วก็ยืมคนอันเวียงจันทร์เทรดดิ้งCorporation Limited 1300 M Girl Boulevardฐานสมบูรณ์ยายสมบูรณ์เรืองทองติดต่อเด้อ416-737-2911ข้าวเหนียวข้าวเจ้าโอ้ยข้าวเจ้าข้าวกำขน้อยมากไรข้าวกำข้าวกำอาหารแห่งถูกสนิทเลยติดต่อหาอายเขาเด้อข้าวหน่อยเด้อใจดีขอนข้าวหน่อยเอิญขอนข้าวหน่อยเอิญว่าเพิ่นนี่อันใจดีอันเทวดาในใจเทรวาในใจทั้งนั้นเนาะเป็นใจดีเพิ่นอันนั้นหลาย so yesเบิ่งเด้อคนเด้อกินไปโอเค let's see it is nice song yes really beautiful ขอบใจเด้อโอเคลูกวินเดียวแม่สิเปิดใส่เดี๋ยวหายเรื่องนี้เด้อเปิดเพลงแลนดี้ก่อนสิส่งไปบอกแลนดี้เปิดเลยเด้อลังเถือ somehow some แลนดี้เพิ่นส่งมาลูกก็บ่ค่อยว่าว่าแม่เอ้ยเปิดให้บ่ส่งซื่อๆI don't know why คือว่านิสัยเฮามันต่างกันบ่แม่ก็บ่เข้าใจได้ลูกอันนี้โอเค so let's see ลูกเต็มที่ส่งซื่อๆแล้วแม่บ่เปิดเจ็ดจังได๋เนาะลางคนเฮาบ่จักว่านิสัยจังได๋หั่นนะเฮาอีแม่ว่าก็จักถือบ่ปิดขอโทษเด้อจังน้อยลูกวินเดียวกันจังได๋โอ้บ่ฮู้แล้ววินเดียวส่งมาให้แม่หั่นนั่นเฮาต้องเปิดจังซั่นนะโอเคเด้อขน้อยเด้อแลนดี้เพิ่นว่าพบหักอยู่ที่พระธาตุอิงหังขนอดพระธาตุอิงหังมันบ้านของขนอดได้สวรรค์เขตเด้อมอบให้ทุกท่าน Where is that number one? Yes.

โอ้ยเข้าใจลูกไม่เดียงเข้าใจหลายๆเดี๋ยวลูกม่วนหลายม่วนเสียงเล่นดีเดี๋ยวเสียงอมตะเลยเสียงมาตรฐานบ่ลูกเสียงมาตรฐานบ่ภาษาลาวขอโทษเด้อคันว่าบ่เถือกก็ได้อีแม่ก็ได้เนาะอยากเว้าอยู่ก็ at least I can say something you know at least I can say something อย่างน้อยก็ยังเว้ายังเว้านั้นยังเว้าทั้งอันนี้ได้เนาะขน้อยเอ้ยเจ๋เอ้ยอันนี้เด้อเจ๋เอ้ยอย่าลืมเด้อเรื่องหักษาห่างไกลอันคนมักมักพ้องบักเว้าได้เวลาเฮาอันนั้นนะคําสิเว้าเนาะเฮาหักกันอยู่กันกินกันอยู่กันดีกินนี่ขนาดบ่ได้ปานใดใดเจ้อาจจะใดกันเกิดกันอยู่กันกินนี่คันบ่เก่งปานใดนําเพราะว่าอยากไปเฮ็ดแล้วก็อยากก็กินเนาะแต่ว่าเรื่องเฮ็ดเอ็กซ์ไซส์ขนาดได้อยู่ขนาดได้อยู่คือไปโยคะไปหยังอ่ะโอเคเด้อ I like that I like it a lot แต่ว่าอาทิตย์นี้คือสิบ่ได้ไปดอกเพราะว่าเพราะว่า membership นะครับปิดเป็นวันที่19พุ่นแต่ว่า19เอา18เขาเนาะ18วันที่18แต่ห้องมันสิยุ่งหลายลังเธอ

มันสิเหนื่อยเนาะพอเฮาสิเดินทางไกลก็เรียกว่าสิหยุดบ่ได้ไปโยคะได้บ่ได้ไปอันเฮ็ดจิมนะเจ้เบิ่งสิอ่านอันนี้เด้อกินอันนั้นบ่ได้กินแป้งนัวบ่ได้ so อันนี้เด้อมังม่วงมีไฟเบอร์หลายขน้อยมังม่วงเอ้ยมังม่วงได้และให้ผิวเฮางามไปกับมีวิตามินซีอีกได้มังม่วงกินได้เจ้เด้อมังม่วงดิบมังม่วงสุกมังม่วงอีหยังก็กินโลดเด้ออันนี้ดีสําหรับห่างกายเฮาได้คันสิว่าอย่าเบิ่งเมื่อบ้านเฮาจักสิมีลูกวิเดียวมักม่วงเฮามีบ่บ้านเฮามีบ่ลูกบ่ดิบบ่ฮู้สุกเดี๋ยวนี้ฮู้ว่าจังได๋ฮู้กําลังเป็นได้กับอะไรกับเลตซี่ขนาดต้องการให้ห่างกายแข็งแฮงกรีนทีเด้อกินน้ำชาเขียวเด้อรายการนอนยากกินน้ำนมกับน้ำผึ้งว้าวขนาดนี้นอนยากเนาะแต่ว่าไอ้คันที่ว่าต้องกินอันนั้นต้องเอาซัพพลิเมนต์นะซัพพลิเมนต์บ่แม่นยาได้ไปว่าคือวิตามินเฮ็ดให้อันนั้นเฮานึกว่าเฮานอนหลายบ่มันคือว่านี่นอนขนาดเลยมาแต่นั้นเมื่อยเมื่อยแต่ว่าลังเถือกันยังนอนยากแต่โคลจำโอ้กินเลมอนกับฮันนี่อีกเด้อลังเถือขน่อยเออว่าซื้อลังคนผัวกินได้กินบ่ได้เด้ออันน้ำซิตรัสแบบน้ำส้มน้ำมังนาวหั่นนะสิใส่ฮันนี่ใส่เกลือบ่ได้มันเข้ามาแข็วขน่อยฟันครับบ่มีหยังมันกัดเลยตะกี้ขน่อยเคยกินว่าแล้วว่าขน่อยอันนี้เป็น experience ให้เด้ออําว่าให้สุฟังกินบ่ได้กี่ล่ะเขาจนสิเปาแขวออกนี่บอกว่าบ่ค่อยๆบ่ค่อยบ่เป็นน้ําจังซั่นค่อยเป็นน้ําอันค่อยกินมักนาวบ่นี่กินบางนามันสมมันไปนะซั่นสิใส่หยังก็อยากนะมันไปเข้าอยู่ในอันนี้เฮาเข้าในอันฮู้แขวบัดนี้มีศีลเฮามันอ่อนเนาะคันสิเว้า1มากอ่ะ you know I gonna say what is that bro Oh, you always like that. I don't understand why, bro. You are rich already. You don't have to have this. But you have heart. You have healthy. Like your body is healthy, everything. And your brain, you know, function good. So don't worry, bro. Everybody want to be like that. But it's not, you know, working hard for it. I think you are already. That's what you say. If you are, better invite me, you know, to go have a nimsam or somewhere with your wife.I'm just kidding, the brother. About eating, I'm not really. I don't know, though. You know better than I do. You're working, right? Are you working? So why not? Why not? Every month, every 2 weeks, or every week, sometimes they get paid. So you're more than rich. Come on. You are. you have talent, too. Come on, be happy. And health, you are healthy, too. Yes, yes. So, Kanoi, yes.So ว่าเรื่องกินมักนาวกินบ่ได้กินบ่ได้ bro that's me I can't take it window เพิ่นว่ากินมักนาวก็ใส่น้ำผึ้งใส่เกลือ I can't anything like that ก็กินบ่ได้ก็เลยบ่กินโอเคโอเคเป็นหยังขน่อยอันนี้มักนัดนี่ก็ดีให้ผู้ใดเป็นซิวเป็นหยังเนาะก็กินมักนัดเด้อให้นางามเด็กน้อยดอกอันนี้เท่าเลยเพิ่นบ่เป็นดอกเขาซื้อเฮานี่เนาะแล้วก็โอ้บ่ให้อันปากมีกลิ่นนกกินน้ําเลยกินหมักแตงเพิ่นว่าละกินหมักนาวโอ้ยใหม่กูน่ะ I can't do that หมักนาวนี่ have to walk away เพิ่นเจ็บคอกินน้ําอันซินนามอนทีเด้อ yes คันเจ็บคออันนี้ก็แม่นพุ่นละยามหนาวพุ่นละเพิ่นจังสิเป็นยามฮ้อนนี่บ่เป็นแหละอันนี้ท่านเบิ่งดูให้ก่อน the time so that so let me see I don't have much time บ่อยากนะเดี๋ยวอยากให้ฟังเพลงอันนี้ซะจังว่ามีเวลาจังสิอ่านเพราะอันนี้มีแต่อยากให้พ่อแม่พี่น้องอันนี้ท่านซื่อเด้ตลกตลกตลกอันนี้ขนาดอนิเมะมันสิว่าอนิเมะของอันเป็นภาษาอังกฤษแล้วคนมาเป็นภาษาลาวคักๆแต่ว่าLeave it ก่อนจะให้ฟังเพลงมึงหมวนจังว่าเอากันโพสีบอร์อยู่แต่ทิศหาได้อยู่ที่ทิศหาเด้อ bro then I am too far too long either I go too long พอนัดเซ็ป I think November 15พอเด้อจังมาเด้อจังมาผีเด้ออันนี้เรื่องหัวใจ

คัญสำคัญเด้อขน่อยอ่านจนคนอยากอ่านเรื่อยๆตะเลิดเลยมันหัวใจเด้อ warning 10 warning สำหรับหัวใจบ่ปกติหัวใจบ่ปกติเพิ่นว่าเนาะเอออ่าเจ็บแขนเพิ่นว่าไอตลอดหัวใจพัมปิ้งเนาะแบบว่าคืออันนั้นคือไฮเปอร์บ่คนแบบว่าใจหะใจขึ้นใจหยังหั่นน่ะระวังให้เตือนเด้อแล้วก็แข็งตีนไข่เพิ่นจุ้มคองเป็นไข่เป็นเวงเพิ่นเอิ้นเกาเนาะ usually but this one I think something wrong with the หัวใจเด้ออืมอันนี้มันอาจจะมันจากหะตลอด upset stomach ตลอด anxious usually anxious ขน่อยเนาะบางคน anxious นี่เป็นแท้เด้อหัวใจเพราะว่าเพิ่นอยู่บ่เป็นภายในมีเป็นเห็นหยังก็ตื่นเต้นโพดหั่นน่ะ over โพด no that's not thatก็ไล่ไล่อันเบาหัวเฟนเดี๋ยวไปว่าจากล่มจากยังนะล่มไปเห็นเนาะเป็นเฟนเป็นล่มฮะเป็นล่มก็สิว่าเนาะอืมนั่งเฮากับสีเหลืองบ่มีเลือดเพิ่นว่า yes สกินนี่ยังขน่อยสกินสกินก็เป็นตุ่มเด้อเป็นตุ่มอันนี้บ่เป็นแหละอันนี้ขน่อยเพราะว่าเข้าซอหน้าตลอดขน่อยมักไปจิ้มเข้าซอหน้าโลด it's really good for your skin แล้วก็เมื่อยอืมเมื่อยเด้อ what is that this one มียังขนอนโอเป็น what is that I didn't and I ตัวเขียนกับบทแจ้งตัวเองเขียนน่ะขนอนโอ้ยโอ้แขนแขวให้อยากมีเลือดออกนะให้แขวเด้อให้แขวอันนี้ระวังชิปขอโอ้ยชิปฟังเพลงมนๆก่อนเพราะว่าอันนี้50นาทีขน่อยมีแต่10 1มี2เพลงแล้วก็แล้วนะเพลงอีหยังขน่อยอันนี้ Let's see ลำคอนสวรรค์บ่เบิ่งดูเบิ่งอันดง Let's see ลำคอนสวรรค์ Which number It's right down this one พวกเฮาฟังเพลงหมวนๆกันลำคอนสวรรค์ number 2 number 2 What is this one right there

โอเคน้อยสุดได้อำลาเด้อขอบใจขอบใจน้องเพลงขอบใจม่วนม่วนเพลงน้องเอาตัวที่สองฟังเด้อน้องเด้อขอบใจขอบใจทุกท่านลูกวิ่งเดียวขอบใจเด้อลูกเด้ออีเมลสุดไปแล้วเพราะว่าคัมโบเดียเฮาสิเข้ามาเพิ่นสิมาเอากันนายโซไม่ต้องออกก่อนหาหน้าที่เด้อลูกเด้อขอบใจ thank you พบกันเด้อพบกันเอาสิเปิดเพลงตัวนี้ก่อนเปิดเพลงตัวนี้เลยก็แล้วไปแล้วซีดี number 1 bye ลูกขอบใจเด้อขอบใจน้องขอบใจเพลง

านจะหามนุษย์นึ่งปลายตัดสักวิสัตตะวิเศษสาวหรือวิเศษสัตว์สาวปีโปรยกบัดตะเตยนึงหมกซ้ำต้องปลายทำให้มนุษย์นึงมนุษย์มองปีมันมองเนาะยังอ่านมันหรือมองก็ทาดีจ้ะปีปลายถักดังหายซ้ำนึงอุสักอุสอุสฟิกอุปใจมันนึงอุเจ้าเกี่ยมนุษย์เสสะก็ในโรมันแล้วเคยไหมเมื่อลกมาเซนได้ไหมเซนมอเอ็มอาร์เอ็นเอ็มอาร์เอ็นบางยังอ่านตามมาได้กิธรรมะมณะก่อนนะท่ามณะมณะนั่งคงท่ากิธาอ่านธรรมมันอันพวกปีเตะมันจำได้ปริศน์เกี่ยวกับไอ้จำไอ้อุ้งสอบปีเอฟปีมันนั่งอุ้งจะอุ้งนุ่งมอปีไอ้อุ้งนุ่งสุขิตประจัยสำหรับจบมาไอ้เจ้าจีเนียมาสอบอีกตัวมันนั่งปลายถักดังดอกผมใบแหวนตัวจะมันเตะเกดังมันนั่งเตะเกดังไรดังมาน่ะเซไอ้ดังมณีมิอันดังขยมดังมณีมะยงทั้งหลายดังเวจังตัววิญญาณนั้นประมาทแวะโดยเกียโดยเกียเซตี้ไอ้ยังโดยพลังยังจ้าแล้วบ่ออยมอจินีมอนึงเปียนี้จับซอมอุปจัยเจอจะไม่เจอจิมนุษย์ปลายทันดังนกาข้องนึงตรึดังนกหาดข้องนึงตรึจ้าบางยังโยเปียนมันยิ่งทัศน์ไอ้นั่นดังคลองทั้งทัศน์วิสัยแก้วทัศน์วิสัยนี่พวกว่าทัศน์ต้องเอาคนนี้ก็ทัศน์จะต้องเอาคนนี้กูก็ทัศน์ก็ใบก็ทัศน์มนุษย์ยังนั่งก็ทัศน์พรหมที่ปลายก็ทัศน์ที่ตัวสัตว์ตัดนั่งแต่จะเนี่ยโยจมแตกลอยอารมณ์ลอยนั่นกำหนดนั่งแต่หาสัตว์ตัดนั่งแต่จะมนุษย์เดินโดยจมแตกจนนั่งกาขกกาเต้ากาอากาศกาลอสอบตรงนั้นคือหาสัตว์ผู้ชมมนุษย์นี่จะไอ้ทัศน์สัตว์ได้ปนสัตว์นั้นสัตว์มีสายทำไมหาสัตว์มีสายทัศน์สัตว์ได้ติดตีติดคู่กับใบนั่งยืนยี่อ่อนเชลูด้วยกันยี่จังทัศน์สัตว์มีสายจีเนตดังขอกเต่านั่งหามนุษย์แต่จะบอกสไลด์เต่าจะมนุษย์ใส่ปนยืนได้เปล่ามนุษย์ใส่ดิปนบลัยกิเมียนมนุษย์สาวสัตว์วิสัยพร้อมวิธรรมนุษย์พร้อมมนุษย์ใสมนุษย์ใสปัญหาแล้วไปยังโยนุ่งมาปราถะแน่เคยเมียนมนุษย์ใสมันเนี้ยได้ตัวเชื่องก็นู่นมันได้แจ้งทำมนุษย์ใสมนุษย์พร้อมปัญหาเราเกี่ยวทำมนุษย์นึงมองไปปราถะเนี้ยดังขอบเรามวยเทียดเมียนในมวยเทียดกล่าวปีประพุทธศาสนามองปีมนุษย์ไทยนั่งอัปจักอัปจักปลายทาโกนเจ้าทับปุ้งมนุคือพระเจ้ามนุได้เจียสดักเก่าตะบูงผมพดไปหาประทอมกษัตริย์เนาะแต่เก่าล่างเมียนตึกเมียนใดในอินเดียเนาะที่เมียนเราสกมาอยู่ดิปฏิกรรมไปเจียการน้องเราจะสมดิโอ้ยสดักนั่งให้ได้ตะบูงผมพดมันจะเอากษัตริย์เอาตามซองหรือก็ถักซ้ำไปเยอะเอาตามมาเลยถักคัดไปเยอะปลายมาทำไม่ทำมาจัดสไลด์เมย์สไลด์ที่พอดามตะบงเมียนตะยาวไอ้คนตะรูตราเลือดสไลด์จมกาจังมาโอ้ยวิญญูมันนะแต่คนตะรู